0: Alung kau lepas kampol, balai kau gelang pemrup menong, berak bermahai jentuh dengan rup car dalak mukha, kedem pol cimahai keha. Mpok gai gelang berak dang car, jip berdun tiriam, na veng tani go berak gai gelang, dan gelang berak, keno gul sak nampar bawa perjata pro. Reben, nui sak get veng kampok kopji, jikan nak terang igal sakjan, buk lor tani hubunlan. Dak lak, nak mtak pon reheng poh jatah pram lam tinam, dron di sak tapung hi kendapah. Cing jo, dono lam trong larbok brok lusa mekok mcing penghi hergal. Verdip dan gampol ta khirim ntirim brok teh car-car taklak mpok gaidlang brok dang car jipeg du ntirim aneh cun na veng tani go brok gaidlang dan gelang brok no gulsa nambar bo perjata pro sak ta o geh grep dong ci kao thi hua an tem trung ương đảng kiên khoa kẻ lăng đằng bộ đảng char khoa hội đồng nhân dân char phục bình niệt đâm kiên khoa hội đồng nhân dân char
1: tâm bồn đảng rem đờ nay sạc rem ghé khoa kiên khoa đằng bộ đảng xã khoa hội đồng nhân dân khoa đằng bộ xã chèn khoa kiên khoa tụm cả bộ đảng bỏ kẻ lăng bộ đảng grab xả phật dễ rem bỏ hầm bồn bộ bờ grab này nã tập bộ khoa char Grab hi bro kiu ma, grab tu tam tay kut, kul bro tan tung bro dang char tir lang. Grab pub doin tir lang, han jing, pub gut na gait lang, a chun bro kno, a chun na vung brom kra pa wage, jan kra grab pub a ghe term hui nak tung bro bergul, pa ti lơ bro a gal bait tane man lan, jihan hi bro kran jing to rop of na. Người tôi tận tục chỉ tụ điểm họ, đồng chí Cao Thiểu An tâm trung ương đảng, kiên khoa gạch lăng từng bộ đảng chà, khoa hội đồng nhân dân chà tạc lạc la, bộ cơn bơ bộ ảnh tỷ lòn từng bộ bờ gươn, hành trình cả chân hi bộ nục na, lỡ bộ hồi hai, rồi vả bộ, mkra bộ nọ ngạch bệ, lỡ bộ tổ nếp bản lan chí hành, hi bộ mkran trình tổ rốt bộ nọ hành ạc gạch bệ. Đồng chí Cao Thiểu An tên là ta khoa gạch lăng bộ nọ grep xạ văn, anh ghe nọ vương kỳ chấp ta bộ lỡ, Pep jauh bro, kesem tlang bro lo, jihan sok no geh ngitun ta dut loy. Ay so an geh pep dir bro, cek bro ta nih ho, nih tak lo han.
0: Val bình kiến, mokok mjeng, pep kol jak, lam hui nak an tamar long, lam mert nip un lan, riem berpleh mkhay mro, jihkan pep du un tiriem gena dong deng no mkhay mro, re grep ntuk nrempon, tem val nam perbo perjata bro. Đỡ lòng hò về điên tì bò, anh làm rỡ ức tục trong lòng gạch lăng bất đáng nào phên con nông của nà ta bỏ rập lèm hềm rô, tục lửa bỏ, bỡ văn rập lèm hềm rô, bỏ lỡ xa bơm rô, nếp lan rô. Anh gật vương bế ta nì của bỏ, nì lửa bỏ dễ khăn nếp lan gật vương nò bơ bè dòng phân bơm rô. Còn dạ gấp tục khi lửa bỏ con nông của nà, hì tì rốt mkram chiên bẩm nò, gấp khi bỏ rơ xây ảnh con dễ khăn nếp lan ta bỏ lầm khuyến nát tầm rõ lòng rập lèm hềm rô tầm văn. Tâm vàng năng khai chết đó, hít làm bộ tự gừng chả tạc lạc, dễ rực bình lý sắc gật vương khám phụ cọp dì, dễ khăn nạc trăng y gật sạc dân bột lọt, tàn hiệp bọn lan, ngăn ên tục nằm bọn vích, nằm bọn lan, nềm bồn bê.
1: Hùi bơ hít làm bộ tự gừng chả tạc lạc ăn gứt, tâm chả tăng ẻ hò gàng khánh đồ hiêng phàm dân tục hít tự gừng khám phụ cọp dì bất ngục là, dễ hẳn hít tự gừng bơ nếp bọn lan, tâm anh hẳn tự ghe grep tục hít tự gừng sạc văn. Tâm vàng ức nằm mình rất tỏ, hít tự gừng dễ đông grep bồn mà móc hay khám phụ cọp dì, rập lại hầm hầm bồ ta bỏ nát trăng khám phụ cọp dì, dàn kra ra ả làm ăn ả lơi ta nếp bọn lan. Dubal dong ek prakak rot grab mpol pop no kham po kop ji. Hih tlang prak tegen car gud feng, pek ek tu nti riem an gud feng preh nai tegen. Ngkar nui sak, gang trang kop ji yo. Nak trang ikal sak jan ta neh mai mhai lingkon. Kon say nyamom jihan lam hui nak tui geng itun, ek mpol pra le kham po kop ji ron rambon.
0: Tàn tốc khi làm ra bơ đủ bò trúc đủ sinh ịa tùl, xa ịa tùl, hít làm bò đặc gân đặc lạc, dìm cộng chiên tàn năng rằm khèr, còn dạ khè nạc trăng, ta còn xây nằm bò bò bò chạy tạp rò. Khè nạc trăng bờ dưng, ta còn xây ít nằm bò bò bò chạy tạp rò, ghem bùl bò lỡ, còn xây ít rằm khèr, yên nghe chân tờm rơ, vàng nằm rập lèm hềm rô, đời làm khuyến nạc lỡ, bơ năng mùi khè bò trúc tàn năng Khe lâm khuyến nắc lệ yêu khó, bởi đi vì gật vương bế, lâm khuyến nắc bơ gấp tâu khi lửa bộ kiểu ma, dân là mứt nếp lan gật vương nắc trăng, tì riêng còn xảy ết, khả sắc, lâm khuyến nắc ức bồ lửa lơ, nắc trăng còn xảy ết ta nọ bớp, ai sao gâl, nổ tơi tâm trọng tình nét, นักตังเอร์เงตากุนไซเติมเร่วางนำเอร์แปลมไฮมโรกึดเวิงดับปรับลอร์อันกุนไซเอ็ดกึดหน้านักตังกันกรังเอร์เงตาสกิ่นเติมยิงเนบุนลันกึดหน้าดงโรเอร์เงหุ่มปลบรออันตำมรลองบุยงตันนี่ขึ้นระบาไอซอดโดยเล่นรอตะกะเกยนำประบอประยัตตาประจารดักลักต่อยล่าหนักมันทักปวนเฮงป้อจะปรำลำขึ้นนำดรอมนิสักอันตาปุ่งฮีขึ้นระบาเมินขึ้นระบาเย็งนอประเกลไปยัดพามกะแหลกปรักเบอร์บอลดึงดองนายดูลำขี้นำโดยเกลพามจะกะหลักปรักเกลบ่ดูบอลเกลเน่บอลลานเอียงกะปุ่งบริจิงลอตานังแคดมี
1: เราตึงแอร์เมืองตัวเฮียงลำให้นำเจตบรอหนังตักเจหันเติบเจ้าตากระปงให้เติร์นโกเติมให้นำให้อคีนำเตนักตักหับกันมัดลังดูนะนอประเกลเบิ้นตุกเนี่ยประกบยองตะในหันระบาอึ้งตุกสะฟัลโฮมเวกโกลจะกรับตุกฮีเลอร์ประเกลมาให้ไต่รถกรันเจียงปับนอเน่นายลองหน่วยซักเวรึงดรอมไปดีแกประกอันตากระปงให้หันเขาตำนำเปิดยาปรำจารตะลักเวหนักตึกแข่งพามระปูพามเฮงลำให้นำตะปงให้หันระบ้าหุ่ยปลดประยาวลำอันเลินร้อยให้นำสัตว์เยอะเบื้อควักนกนา
0: ใบดีโดยแกอึกนักสากจอมเฮกแหววเวงจารตะลักยิ้มก่อนจริงอึกปลดบรัวเลอะเฮร์กัลเอ็ดดังสักยันยักันนุต้อยหินตกดุเวดนักนับกัลมัดลังตานังรำแคร์นังประหยัดแขปวนยักันนังมวยแขปรำดำดุเวดนักนำประบอบประจัตตาพรอตกจารตะลักโดยนุต้อยอึกนอเปิบนับกัลมัดลังดูบอลนุต้อยอึกนอเปิบกุดอมุยอันปอนักลังตุนักันอันนักสัตว์จมเฮกตุงกันยัดเปิบหน่อยเจ้าจารดักลักยิ่งเดยอึกงันในบนลานสักลังปูลปลุกนุ่งเต้ยกรับปูลเปิบนอมกรามเจียงทำกันเบื่อจารตุงนุ่งเต้ยแต่งสุบันเอาซอบดิมปูลเบะนุ่งเต้ยกรับนอเปิบเจ้าเกินบ่ดูบอลนุ่งเต้ยรูปเบื่อแต่จารก่อนนี่ดักลักยิ่งขันลำอันทำกันมัดลังตุงดูเวทนักสัตว์จมเฮกลับอึ้งปูลนอเปิบหนูเต้ยสักดวดในสักจมเฮกแหววเวงตาแข่พร้อมนำประบอบประจัตนาพร้อมเติมจารเดยดวดมวยพามเรียงประจัตบอเดือดนักไอเจินไปยาดพามนาเรียงดำลับแข่หอฟังนำหลอดลักเติมหนึ่งคันนักเบื่อหลายจารนักมัดประบอบประมเรียงเดือดนักไอเจินไปยาดบาร์ควายประจัตสินนาเรียงนอเดเกดูเบอร์ดวดนักดูบอประเรียงมัดประมกลายพระบานไปยาสินนาเรียงตึงเกอประแข่บุกนำประบอบประจัตพรอจารตักลักเดยดวดคันปนควายไปปรำเดินนักไอเจินไปยัดพามนาเฮงดำลับแขหอฟังนำจัดดอมบันมึงปรำจัดปวนก้อยปวนนาเฮงลับนอบรอยาวเติมน้ำจีเบอร์บานนำหุยลำนักตาบรอเปาะเกลังกลางกันยังเอรงแงมตกสาวัลเติมจารดักลักยึกดเวิงกริบมิสักดุบัลเปาะของอันซะนักกลางกันยังเอรงแง

0: รื่นรำปอน
1: หุยรันตรนเบื้องเอาเพนเบื้องปอเกลนักดังกังจังเอรงเงนตกสะฟัลเตยลำหุยนักเบื้องนางมวยแค่ป้อนำเบอร์เยปนปอฮอเตยนักดังกังจังเอรงเงรอนรำบอนเกลปอตุบอลกงอันซะลำหุยนักอึ้งปอลบราเลสักจอมเฮยนักดังกังจังเอรงเงบันลันตีปอร์นอเพนกังจังอุญญาสาหินำจีฮันกุลยะนิบันลันนักดังกังจังเอรงเงตะจารตึงแอร์ฮอจาร์ตักลากเก็บบาร์โบพามเรียงมวยกรุบนักจังกังจังเอร์เง่รอกรับตุงดัมบอลอายาเกิลกองอันนักจังกังจังเอร์เง่บันลันตะเมนฮันโฮมเฟเกิลเนปันลันเรียกปลาบัวแบบเล็กแก้วรังละนอเปอร์บุเนปันลันตำเตี้ยตำอดแรก
0: ตันตกลุกบรีบาร์จัดบาร์ตึงบรอสะเอียแล้วกริบนิสักลับดุบัลฮีบรอดันตำก่อนเทียนเจงบรีจุฟามเลยทาบาร์ลำก่อนก็โกบรีอันโกมังบรีลอร์เบนคันดูนอนี่บนลานโกนตุกบอลบาร์อาสะเอะแล้วบันซอบาร์ลำก่อนก็กบเยกันแกงยุบง่ายสั่งเติมตุกคีบรัวเดินตามคนเชียนะเจงบรีจิ้วฟ้ายีเบิกเสียมดังปอดลังบรัวนักตรังบรีจิ้วฟ้ายีกึดนึกโปลเอเจงก็กบบรีเจงก็นอบบรีมึนจังงาไอซอโฮมอึกโปลก็กบพอมโปลก็กบแอบเบงงันตุกไลจาร์เวียดนามเวอร์ลิปลันกัมโพลตาอึกนำจิตดอดอนเวนทูนูบุจารตักลากไอเกยลำตรองนรบกเติมกรับโพลบรอเลอร์ลองดิซักนักตักบอลลันให้เวงคาริสักนักกราบรอลิซามมังก็เจงปงฮิเฮร์กัลลับนิซักลือบรอเอกัลเปิบตำเบาดึกเจยดูบัลเจคันคาริสักดูดไล่นอขึ้นเคอึกฮาดอนเวนทูนูเจงนี่ลำตรองนรบกเติมลิซาบรอยาวเบิกนุกนายันเปิบบริจิง
1: ตาอึกตุกสะฟัลเบจาร์ตักลากมปูลบรอดูนูนักกราบรอลซานโตแอลามรออึกตุกอึกดอนเฟียนรูนูกึดฟึงกัลเปิบแก่ตุกเติมไปดีนักกราบรอลซานักรองกอนอแก่ตูอึกนองอีเติลลำเปิบเรเจงเอียงกัลตาเห็นหักเติมปุ่งให้กันมีอิเทธวิงโกนตุกบอลโฮสะจูร์ตังจาร์ตักลากเจงเบิร์นเติมอึกสักเน่ลำตรองหลอดโบกเบิร์นนำเบอร์บูบริยัดกันมีนับกรานตุกฟาร์บูลเฮมกับเพเตียวไปตีมกรามโปลเฮมนอตัมเอกลเต็กตันิบันลานเบอร์ซะกรับนำกันมีแก่เต็กเมย์บริยัดระบูลเฮมกับเพเบิร์บาร์บูตรอยไประบูลเฮมเตียวแก่นองอีเติลตึงเบิร์ตุเรียงปรำยัดรอยบาร์เฮงกลักปรักตีลอร์ลซาไอเกย์เกิลปุ่งให้กันมีเปิดบริเจงเอียงกันหอมโตวิเกิลปอกตุบอลหุยลำนักเกิลบราลซาบุษะ
0: ดีลอร์ลซาไอฮอโดยจอยบราลซาเอียงกันสักเติมเกรฟดูบอลเกิลลิปออนไลน์เกี่ยวมาแกนเฮิมนอตัมไอเกิลแกนองยืนเอิกตามมัดออตอไอเกย์กราไอเดิ้งตุบุลเฮิมก่อนนอตัม
1: ไอ้เกินคาร์สักนักกราบรอลซาอึกความปอดลังปรดโนจิงเน่กึดนะลำแอนเริ่มปรดเจ้าเบิกนุกนายิฮันบรอลเลอร์เติมหินฮักยาลับสักยันไปปุ่งเฮจิงตุกนเอิมไปตีเอียงปุกสักเวเลกัลปรดโนจิงเลิกความปอดลังปรดโนสะตาอึกนำจีดอตำกริบตุบัลปอลปรดโนกันมีเหมือนเทอังหุยไฮคาร์สักดับประปรอเลอร์อดีไปดีหุยลำนักเกลประแก้วเบิกนุกนากริบตุบอลนักตรังเกลประเบอร์ปงหินหักเติม
0: ไปดีหุยลำนักเกลประแก้วดูนูเจ้ากันประเลอร์เติมปงหีอังหุยไฮดับประมามงเลือประอดีโครงนารอังรบินสักเลือประดูนูตรมหองเงารบินสักเลือประเบอร์ปงหีไปยังปงหีเจงตกนมยอมพันกรีบดูบอลเดินทุ่นดิสักเกิลดูบอลอันเองคุยนักเลิกกัลบรอดูนู
1: กรับนางกันมีเงื่อนเทอังคาร์นิสักแต่บรอดยาวเบิกนกนาบรอดเลิกดูนูแต่ให้เรียมยันบรอดเลิกเบสะขาดได้บรอดยาวเบิร์ดูนูไอออกไปได้อุรกันมีเลิกบรอดดูนูยาฮันเจงแก่เปิบกึศเวิงดูบอลกัลงันเบียงเอ็นฮันหุยไฮตำเบาะตึกใจดูบอลยี่ฮันลำอันเฮกเป้โปรเลอร์เติมปุงฮีตากันมี
0: และนางเลือโปรดนูอังเกิลอูร์กัมเปียงไปสูงซาบมะมงฮอสากเวิร์ดกอนตาฮิเรียมยี่กันเลยอึกมะมงเบ้ไปดีนักตรังโปรเติมขีนน้ำกล้าตรีดักเฮมชีเก้ายี่กันตรังลังตาสังจันเติมโตพามะมงเงาอังวีดับปรับกรับโปรเลอร์กรับดูบัลเลยมะมงตี

0: ก่อนเรียมระเดียขันลุบสะตาบรอเลอร์เบอร์อูร์บรอเลอร์เติมขินฮัก
1: ลังซอดอนเวียนตรุนูกึดเฟิงลาบันแอนเริ่มตาบรอเลอร์ซาบรอเจ้าเบอร์ขนุกนาเดียขันบรอเลอร์เบอร์ปงฮีกันเยงตุกกระเนิมจอมพันไปทีมก่อนเยงกระปงฮีเฮอร์เกลเฮิมโตตุกใส่กระตุรอึ่งตีลอร์ปงฮีดอนเวียนตรุนูตำกึดเฟิงเกลตำเปาะตึกเซยตุเบลโตลำอันแอนลำรออึ่งตุกดอนเวียนรุ่นูสากระบินลาเบลยี่หันดอนเวียนรุ่นูเบสะเอกตัวละเตแกนุ่ยหำจอมพันเติมพร้อมก่อนเจงปงฮีเฮอร์เกลเฮิมโตกรับดอนเวียนรุ่นูเวลำแอนเริ่มตาประเจ้าเบกนุกนายี่หันปลอดเลอเติมปงฮีดึงเบนหันดิลอร์ปงฮีกึดเฟิงตัวเบลเกินเปาะตัวเบลก่อนเจงปงฮีเฮอร์เกลเฮิมโตนูยำลำตรองหลอดโบกเบิร์ดรูนูถึงแอร์ฮอร์เจโนโต้ยกรับตุกหางบรอเลอร์ดูนูเวโนโต้ยเปิมขาดสักดูใกล้หน่อหันเข่าตานักกราบรอเลอร์ซานูสักเลือบรอเติมปุ่งฮียี่หันบรอเลอร์เกิลรอบอลลันเดอร์ดอนฟินรูนูลำตรองหลอดโบกเปิดแย่ตะลักนกเกิลลำมันแอลามรออึ่งตุกรูปรูนูแต่สักเบรย์จอกแอเกิลกึดเฟิงตำปอตึกเซตุเบลยี่หันเกลลำหุยนักเกลพร้อมก่อนเจงกระปุงฮีเฮอร์เกลเฮิมโต
0: บอลลังไฮยิดลังปมรูปนงประปมไฮยันตรุตึงเงินรูปจารตักลักบลไฮตุนจอดอลากันละมืดในปลันกับโพล

0: ลุงก็ค้กมีบนสร้างและดันบิงกับกับไปเอียงเดกับดิ่งลังหัดรำดวงรูปของแกลเดมมังระแกลมเราและนันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหัดรำดวงรูปในมอตมตาสนัยบิมพลรุมตังสั่งโต๊ะแปรกระดักแม่เงยดูครูกระตังปลาไหลโลติเติบแอร์ดาวระเดียวซินกลายเป็นพลรุมตังตุมสังระลิริกระแฮมตีกริ่งกนงลั่นจารตักลักไอเบ็ดลอยปอดลอยตุ๊กโจหัดได้ลำจารตักลักเบลงมดแรมอตุบลุกนังเกรดลังปรอชิมเนียจารตักลักเสริมกราและดันดูเปกับมาไอเป็ดเซตุดอบลุกกิโลกรัมจิมอ้นเชาะเด็กกระตังปรองหากันเกือกกงเซนกับหัวได้ពន្ទុំតណ្ណសណៃរយសាមលាននាំកនុប្រសានជាចារតក្លាក់បេមផុនប្ររុំតើមក្រវិសង្ទុកណាក់មេនិរុគ្រុកតឹងផ្លះរ៉ហេឡូទីយកអេដៅរ៉ាឌីអូស៊ីនឡាំចាណាតិណក្រុមតឹងម៉ដងជីលឿងវិញមីងធ្រៀតឡាំជុងអងដាងខွာកនុប្រដាងចារខ្វាយពលពេលាគោះហួយចារដាមីកែអងខွာកនុប្រសានជាអាចារមិនបំពុងខွာកនុប្រកហានចារเฮิมทอเตโนเป็นพลรวมตึงกันนงปรากหารจารตักลักแร่ทอเฮแต่กระเสียมลังกลมจารหมอปาปลอปะจมด้วยและลานกระสังทุกลำนันดอบปลอปะจมด้วยจางรวมตึงสังทุกเราและนันดอบปลอจมด้วยจางหมอกและดูงามกราวิสสังทุกเตตลอบลบสะฟัลกันนงปรากหารจารมบัตนตุมปรากหารเล่งและนันฟัลสะเอวยักและปาปลอปะไอปูลนาดูงามกรามเรากราวิสสังทุกเองาปรักรูมังตรงเอื้องกระปศางามกรามเราหมอกและรูนำปลุกเหกลับปรักหลับปลุกเหกลับประหอมสาปสามกราเวทโดมินอปรักระดกจารตักลักละเอวไล่แกลริมกวบมังตุมหันดาบรอมกันไปรูกับตุมกอไซโดยเซกแกลกะจ้าบราเป็นพลรุมตึงตุมปศางดกมรังอาเป็นและเหลากะเรปลุมลันนำและนันจาปายวาเหลากะเรดวบลุมลันกะจุทนตวยปะดวบลุนนำบลุกรำเตโนเป็นพลกะเองควากะนงประสานจีอาจารดอมิปิมยะในจึงปรองะยมพันปีตหัดดาบรอมนำเอฮัตเตอร์กันเนาะหัดดาบรอเองาดูมดังทั้งลอมดิไอเตียดูตุ้มก่อไซฮากรรมเสือกแหลดแหลดลันลำแกลเด็บดงชี้ดาวมีลองกิจการกันหนึ่งประกาศหันจารกระตุ้มดิมลาร์มรุดมชาดตุ้มกันหนึ่งทาร์ประตุ้มสามฟอลได้กระตั้งแกลรุมตั้งสามรอมกราวิสสังตุกประงามกราสังตุกเปียหลวยงะกลามงัดยอมนุ้ยและนันหมอดหนึ่งกระจับรังบริการในดงชี้เรื่องเวียนบิงเชียดควากระนงประดางจารมบัดทองพงควากระนงประสานจีแอจารและนันทมกระนงทารประเลยงะกลายเป็นพันรุมดังสั่งตุกมราก็อปรังเวียนที่เยื่องตุกเตลุปะอาวัลแอก้าวจารตักลัก
1: រយសាមលាននាំទីកណ្ដឹងប្រកាហានក្រែមកាំងក្លែដាប់ពេលនាងក្រិងវលអែសុបកណ្ដឹងប្រកាហានចារតាក់លាក់មកំជីងក្លែពេលផុនបែពលកណ្ដោះខាន់លីងងាប្រាចេកណាត់រូរុំតឹងសះរៈគិលីរកលរែមទេសាកណ្ដងលានអែលោកតេនអែរវេណាទីនោះពេលផុនមកទុំដងជីងឿនធិនវ៉ាន់កែងខွာកណ្ដងប្រសាជីអែអាចារដៃតាងឿនវ៉ាន់ហွာឡាំកណ្ដងកិតកែប្រដាងចារខွာកណ្ដងប្រកាហានចារតាក់លាក់เปรูงามกราสังระเลียกระแรมเตตัวประสากนงลันเอียลบและนันเอียระเวกนงประกาศจารตักลักเจ้าและสายตุกนาดุคันลิงนาดูรุมดังรวมกวบงามกราประมารดุมสังระใน
2: ตีนกปิมพลได้ตาหงิงวังหวาควากนงประกาศจารตักลักกิจไก่และพงกนาดุคันลิงกระตุ้นงะจักประเจ้าฮกุมกวบกรรมเสือกไหลเลลันระงะจักดับเพียนแล้วนันเกรมกลางกไหลดับนังลำกไหลมาพระกระตุนพิษทางสะงะมกราตุจิงสังระโยสีเริ่มนันกระจาปลุรำตินกปิมพลกระเองควากระนองพระสังเจียจารเหวียงเทียงวันปุ่มนี่พระงะมึงพงกหันลิงและนันตึมกระนองทาพระลอยงะดงชี้หลอกกิจกายตึมกระนองทาพระตึมสะวันมดิกตังไกลปิมกบสูรกระจับปรับเม็ดยับกระดับหนังยากับพระรูปตึงแปดพระมารงามกราตุจิงและอันหมอดนกเรมรำอาร์กับพงได้กริ่งกระนองลัน
0: เบ็ดลอยปอดลอยตุ๊กโจได้รำพระคำจารตักลักเบลงและรวยตาเล่เล่าไกลเบลงรหัสได้หมดเรมตุบลุต้นเรมตัวไอปอดตุบลุนำตัวไอปอดตุบลุกจุหังตุมสหระเกิดเล่าหมอกแหลมเทหจัน
1: ลยเสกแหล่ติงยาเป็นนาแดงหราเป็นลงตีมาสังหระเมาสังหระเกิดเราจื่นเหวียนซูมอแสบอดหลายตุ๊บลูกจุจุหะแดงดำระสังหระเกิดเราจื่นลืมฟันจังมอตาปันไอตุ๊ดดวบลูกตาปันจุหะแดงสังหระเกิดเรารุมโตหะแดงดูจุแบนจังเลิงไปตุ๊นำปลดเราจุหะแดงสังหระเกิดเรารุมโตหะแดงดูจุแบนดำสั้นไปตุ๊ดดวบลูกเราจุหะแดงและนั้นสังหระเกิดเรารุมโตหะแดงดูจุแบนฟูเอียนแสตุ๊สะปันปุษาจุหะแดงหราเป็นลงตีดุมนุกเป็นลงกลายเป็นโลกมอมก่อมจีนกระจับรับยอหัดจำตนพอได้ราตามรูปรั้วกองอ่านและดันตุ้มกำลังถ่ายรับประโยชน์ตัวมได้กระตังเกรียมกลางและดับเป็นนางบากลายจะกลกับพอได้เป็นโลก
0: ตีสะแอจังฟัลเป็นลมรวยมามรอมก่อมจีนกลายเป็นโลกเอปุลรูเกรียมกลางและดับเป็นนักบุญสร้างเกินนักกุตาลซาทุนไตประตูอับลุนนำ
2: นาวเป็นโลกหมอกช่วยเอปุลเรย์เมืองตุ้มสะแอจังแอยาวแอคัลแอวีแอร์แล้วกรงบุกและนันจุปังก็เลยไปลงกระยำกระเซมกลางวิทย์นังเท่าในมาพระเมืองไอปูลรูเกรมกลางบนแสงตีกึลนักกุรุมกบมลาตึมนกปีโมงะประชักตุตื่นลำดับพระชี้แจงในบนแสงเกรมกลางลันจาร์มังนันดิกลายเท่าแสงประงะลำกลายกรามดิไอปูลเกรมกลางกลายดับนางบนแสงยกบลำกึลนุกมลิมราระในในจริงประงะตุตื่นกระยำดิหนังจักปูตุตื่นประงะมึงไอปูลเครมแกงกระไรดับนางบุญแซงตีคืนนะกูปิดทางนั้นแบกระไรหลับซึนยักมักกระไรตัวเครมในมะประตุตื่นปลาวาตึมสะวานลำจาร
1: กระยำดิกระไรเท่าซังประงะมึงตุ่มเกลกระนังถารประกอดใส่และนำเทือบุญแซงลำกระไรดูดหลังป่าตุ่มยอดกระเด็ดหลังปองหัดได้ลักเป็ดทอดนั้นได้กระตังไกลเลยงะตุ้มหัดราปรารำกลางแกลมกัดเอและนั้นไกลไก่แก่ก็พอได้ลักลำยันแต่พังเรศามนั้นนำกระนงประสานจีอาสะสวยใจมก่อมจริงไกลยุ่มทื่อลันงะประกยัวกระพงได้ลักทนตัวปอดับลดนำบีมกวบตมปลางปรารำกลางแกลมกัดเอไกลไก่แก่เกอพงหัดได้ลักเตหัดราประพงหัดได้รำระและนันมิมาหัดได้มอเมื่อละแกลมตมปลางเฮิมเทาเมื่อกระดำกลางแกลมงัดแอและดันไกลไก่แก่กระพงหัดได้ลักแกลมตมปลามเดกตังกระปรอบีกนาตมแกลมมาหมอยดับเป็นนางเมื่อกดมละเตอหมอกไกลจุกลำกัวแอเมื่อกเกรียมกลางอาเซมไลและดันตมหัดราประรำกลางไกลไก่แก่ขังมอเตกระพรอยกองอันซาจูระตังมกบเป็ดทองไอปุลกระเด็ดหลังประชิมเนียมรวยมาลำกันังกระเด็ดหลังประชิมเนียจาระตักลักมรำกอมจิมเสริมกราและดันดูปีกับมาปลุกตัวไอกลักปรักแบรบิมไรไอเป็ดเซตัวดอบลูกกิโลกรัมจิมอุ่นบิมกลอยอัดเชาะมึงเกาะไซเตเตฮัตเตบุญเกาะแน่
2: ไอเรากันังกันังประโยชน์ตัวมนาวกระเซมหลังเช็ดเกาะไซมเดมเพลตแน่หมอบุไอโนจิมอุ่นไลตีลงนั้นปรับเม็ดแปดเซไก่เงาลำกือนากระเซมทังโปนกเซมแนนในอามาตีหัมตะรำอารพูนคาอนกเปลโอใกล้จังไรนั่นละเอโนจิมอุ่นในแรงอามาเลาะเซมโอเรกเอ

0: ลุงก็ก็คมที่บนสร้างและดันบิงกับกับไปเอียงเดียกับดิงลังหัดรำดวงรูปของแปลเดมังระแกลมเราและนันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหัดรำดวงรูปในมอตุมตาสนัยบิมพลรุมตังสั่งโต๊ะแปลกระดักในเหตุรูครูกระตังปลาไหลโลติเติบแอร์ดาวระเดียวซินกลายเป็นพลรุมตังตุมสังระลิริกระแฮมตีกริ่งกนงลั่นจารตักลักไอเบ็ดลอยปอดลอยตุ๊กจูหัดได้ลำจารตักลักเบลงมดแรมอตุบลูกนังเกรดลังปรอชิมเนียจารตักลักเสริมกราและดันดูเปกับมาลไอเป็ดเซตตัวตัวปลุกกิโลกรัมจิมอ้นช่อเด็กกระตังปรองหักกันเกือกกงเซนกับหัวได้ពន្តំតនសនេះរយសាមលានំកនំប្រសានជាចារតក្លាក់បេមផុនប្ររុំតើមក្រវិសង្ទុកណាក់ម៉េះនេះរុគ្រុកតឹងផ្លាស់រហេឡូទីយកអេដៅរ៉ាឌីអូស៊ីនឡំចារណាតិណក្រុមតឹងម៉ត់អងជីលឿងវិញមីងជាតិឡំជុងអងដាងខွာកនំប្រដាងចារខ្វាយពលពេលាគោះហួយចារដាមីកែអងខွာកនំប្រសានជាអាចារមិនបំពុងខွာកនំប្រកហានចារเพิ่มทอเตโนเป็นพลรวมตึงกันนงปรอกหานจารตักลักแปรทอเอแต่กระเสียมลังกลมจารหมอปาปลอปะจมด้วยและลานกระสังทุกลำนันดอบปลอปะจมด้วยจางรวมตึงสังทุกเราและนันดอบปลอจมด้วยจางหมอกและดูงามกราวิสสังทุกเตตลอบปลอบสะฟัลกันนงปรอกหานจารเบ็ดทนตุ้มปรอกหันลิงและนันฟัลสะเอวยักและปาปลอปะไอปูลนาดูงามกรามเรากราวิสสังทุกเองาปรักรูมังตรงเอิงกระปศางามกรามเราหมอกแหลดรูนำปลุกให้กลับปรักสลับปลุกให้กลับประหอมสาปศามกราเวทโดมินอปรักอดุกจารตักลักละเอวไล่แกลริมกวบมังตุมหันดาปรอมกันไปหัดรูกับตุมกอไซโดยเซกแกลกะจ้ะบราเป็นพลรุมตึงตุมปศางดุกมรังอาเปลและให้เราก็เรียบลมลันนำและนันจาปายวาให้เราก็เรียบตัวปลุกลันกับจุดทนตัวประตัวปลุกนำบลูรำเตโนปิมพลกับเองควากนงประสานจีอาจารดอมิปิมยะในจึงปรองอายุพันปีตหัดรับรอมนำเอหัดรกันเนาะหัดรับรอไองาดรูมดังทั้งลอมดิไอเตียดูตุ้มก่อไซหักกำเสกเล็ดลันลำกลายเด็บดงชีดาวมีลองกิจการกันหนึ่งประกาศหันจารกระตุ้มดิมลาหมุดชาดตุ้มกันหนึ่งทารประตุ้มสามฟันได้กระตั้งกลายรูมตั้งสามรอมกราวิสังตุกประงามกราสังตุกไปเลยงะกลับงะยอมนุ้ยและนันหมอหนึ่งกระจับรังบริการในดงชีเลืองเหวินบิงเชียดควากระนงประดางจารมัดทองพงควากระนงประสานจีแอจารและนันทมกระนังทารประเลยงะกลายเป็นพันรุมดังสั่งตุกมราเกอร์อปรังเหวินทิยงตุกเตลุปะอาวัลแอก้าวจารตักลัก
1: เรซามและน้ำเทกระนังประกาศหันเกรมกลางแกลดับเป็นนางกริ่งวัลแอซุปกระนังประกาศหันจารตักลักมุกจริงกลายเป็นพันใบปุลกนัดรุกันลิงงะประเจกนัดรูรุมดังสังระกิลิร์เกลแรมเตสากระนงหลันแอลบแต่ดันแอร์เฟนาเตโนเป็นพันมอตุมดงชีเหวียนเทนวันเกียงควากระนังประสานจีแอจารได้ตาเหวียนวันหัวลำกระนังเกตแกประดังจารควากระนังประกาศหันจารตักลักเปียรูงามกราสังระเลือกเรมเตตัวประสากนงลันแอร์ลบและนันแอร์เวกนงประกาศจารตักลักเจ้าและสายตุกนาดุคันลิงนาดูรุมดังรวมกวบงามกราประมารดมสังระใน
2: ตีนอกปิมพลได้ตาหงิงวังหัวควากนงประกาศจารตักลักกิดไก่และพงกนาดุคันลิงกระตุ้นงะจักประเจ้าฮกุมกวบกำเสือกไหลเลลันละแงจักดับเพียนละนันเกรมกลางกไหลดับนังลมกไหลมาพระกระตุนพิษทางสะงับมกราตุจิงสังระโยซีเริ่มลันกระจาปลุรำตีนกปิมพลกระเองควากระนองพระสังเจียจารเหวียงเทียงวันปุ่มนี่พระงะมึงพงกหันลิงและนันตึมกระนองทาพระลอยงะดงชี้หลอกกิจกายตึมกระนองทาพระตึมสะวันมดิกตังไกลปิมกบสูรกระจับปรับเม็ดยับกระดับหนึ่งยากับพระรูปตึงแปดพระมารงามกราตุจริงและอันหมดนกเรมรำอาร์กะพงได้กริ่งกนองลัน
0: เบ็ดลอยปอดลอยตุ้ยจอดได้รำระลำจารตักลักเบลงและรวยตาเลยเล่าไกลเบลงรหัสได้หมดเรมตุบลุทนเรมตัวปอดตัวลุนำตัวปอดตัวลุกจุหังตุมสหระเกิดเล่าหมอกแหลมเทหจันทร์
1: ลยเสกแหล่ติงยาเป็นนอหะแดงอาระไปลงตีมาสังระเมาสังระเกิดเราจวนเหวียนซูมอแซบอดหลายตุบลูกจุจุหะแดงระสังระเกิดเราจวนลึงวันจังมอตะปันในตุดวบลูกตะปันจุหะแดงสังระเกิดเรารุมโตหะแดงหรือยืบแบนจังเลิงไปตุนำปลดเราจุหะแดงสังระเกิดเรารุมโตหะแดงหรือยืบแบนดำสั้นไปตุดวบลูกเราจุหะแดงและนั้นสังระเกิดเรารุมโตหะแดงหรือยืบแบนฟูเอียนแซตุสะปันปุสาจุหะแดงอาระไปลงตีตุ่มนกไปลงไกลไปลงมอมก่อมจีนกระจับลับยอหดำจนปองหัดได้ระดำรูปรั้วกองอ่านและดันตุ้มกำลังถ่ายระเบิดยอตัวมันได้กระตังเกรียมกลางและดับไปนางบาไกลจักรกลกับปองหัดได้ไปลง
0: ตีสะแอดังปลไปลงรวยมามรอมก่อมจีนไกลไปลงเอปูลรูเกรียมกลางและดับไปนักบนสังเกิลนักุตัลซาทุนไตประตูพลุนำ
2: นาไปลงหมอกช่วยเอปูลไรเมืองตุ้มสะแอดังแอยาวแอคัลแอวีแอแล้วกรงบุกและนันจุปังก็เลยไปลงกันยำกันเช่นหลังวิทย์นังเท่าในมาพระมังไอปูลรูเกรมกลางบนแสงตีกึลนักุรุมกบมลาตึมนกปีโมงะพระชักตุตื่นลำดับพระชี้จังในบนแสงเกรมกลางลันจารมังนันดิกลายเท่าแสงพระงะลำกลายกรามดิไอปูลเกรมกลางกลายดับนางบนแสงยกบลำกึลไอนกมลิมราระในในจริงพระงะตุตื่นกันยำดินังจักปูตุตื่นพระงะมึงไอปูลเครมแกงกะไลดับนางบุญแสงตีคืนนะกูมปิดทางนั้นแปะกะไลหลับซึนยักมักกะไลตุเรมในมะพระตุตื่นปลาวะตึมสะวาลลำจาร
1: ก็ยำดิกะไลทอสังพระงะมึงตุมเกือกันนางทารพระก่อไซและนางถือบุญแสงลำกะไลดูดลังปาตมยดกระเด็ดลังปองหัดได้ลักมเปตนันมเดกตังไกลเลยงะตุมหัดราปรารำกลางแกลมกัดเอและนันไกลกายแกก็ปองหัดได้ลักลำยันแต่พังเรซามนันนำกันงประสานจีอาสะสวยใจมก่อมจริงไกลอิ่มทื่อลันงะพระขยัวกระปองได้ลักทนตัวปอดอบลนำบีมกวบตมปลางปรารำกลางแกลมกัดเอไกลกายแกก็ปองหัดได้ลักเตหดับระพงหัดได้รำพระและดันมิมาหัดได้มอเมื่อละแกลมตมปลางเฮิมเทาเนกระดำกลางแกลมงัดแอและดันไกลไก่แก่กับพงหัดได้ลักแกลมตมปลามเดกตังกับเราปีกันนาตมแกลมมาหมอยดับเป็นนางเนกดมละเตอมอไกลจุกลำกัวแอเนกเกรียมกลางอาศัยมไลและดันตมหัดดับระรำกลางไกลไก่แก่ขังมอเตกระพรอยกองอันซาจูระตังมกบเป็ดทองไอปุลกระเด็ดลังประชิมเนียมรวยมาลำกันังกระเด็ดลังประชิมเนียจารตักลักบรมกอมจิมเสริมกราและดันดูปีกับมาลปลุกตัวกลับปรักแบรบิมไรไอเป็ดเซตัวตัวปลุกกิโลกรัมจิมอุ่นบิมกลอยอัดเชาะมึงกอดใส่เตเตฮัตเตบุญกอดแน่
2: ไอเรากันนั้นกันองประโยชน์ตมแนวกระเซมลังเช็ดกอดใส่เนมเพลทแน่หมอบบุไอโนจิมอุ่นไรตีลงนั้นปรับเม็ดแปะเซไก่เงาลำกืนนากระเซมทังโปนกเซมแนนในอโมตีหัมตะรำอารพุนคาอนกเปลโอใกล้จังไรนั่นละเอโนจิมอุ่นในเรื่องอโมละเซมโอเรกาแอจูโบปรุเอโนจิมอุ่นในโมบิมไรจิหังใกล้กระเซมทังกระชับมึงกระนังประโยชน์ต้มกระยำรังกังอโมเปรมนึงอโมตัวจักมอสิมนาไก่เงาก
1: นงพระสังจีอาจารย์ตักลักมรอมตรนและระอิมทุระยับกนงทารพระไอปุริยะโยตุมและนั้นกนงพระสังจีอาดุมปัสสะวัลกับเป็นเหลืองกระจับรวงงามกระหรำอารบีมระหรำอารอมโยกวบกรัมดีประชิมเนี่ยโยกวบพองกริงวัลบุญสังและนั้นเหลืองโยสีกระจายเจ้าบังลงลอยนันตุมกันนังทารพระลอยงะปาวิกไกลตุตุนตุมหาดำตุนเมืองกนุกนาก็ไกลเจ้าพระมพากลเบลิกาลำพระงามกระหรำอาร์กับประตุมกรัมเดียมไปมเบตนันมารตุมะมเสริมกระหรำอาร์มอดุงเอืองเจ้างะมเสริมกระหรำอาร์กำดิบุญสร้างกันนังประตุมกรัมเดียมไปเบมอกแลประมารอามาดีลุยตลอกระแจกนุมพระสันจิอาจารย์ลอมเดกตังงามกระหรำอาร์ลอยหัดจำลิมรอมโรตลาวิดปะตุตุนพรมเสริมกระหรำอาร์มเดกตังประหล่ออยู่วิดตุมประงะเฮลอนันลอยกระดับนึงลิมรอมโรสายลอยหัดจำด้วยบนสร้างกนุมประตุมกรัมเดียมไปกนองเฮิมทอกลายมรอสับเลดุจดุมกนังทารพระอมตีแปรมด้วยบนสร้างกนังประตุมกรัมเดียมไปหล่อเฮิมทอวิดตุมตากและเฮิมทอและเฮลอนันดุมกลายมรอจีพิฮะและลำกระดับนึงโรมอมตัวไปเรียนเป็ดลำกลุ่มละบ่อนี้กนุมประสังจีอาจาร Nghết gai tùm cả nâng thả ra bọa dọa tùm, à mau cả chạy mình ớt đúng cả trách bọa mẹ xe đâm cả hàm ả, hề ngào cả cho chân, đâm mọc lại bì liệt thêm bạc các lại đàn ngạc lại cả bác cầm nơi buồn sang, cả nâng bọa tùm cả đàm đàm lại. Cả nâng bọa sang chi ả chàr, mục làm cơn, nay chinh bọa ngạ phân chàng ngạ chạy mà, vì làm đi cả giả bọa mẹ xe đâm cả hàm ả, mụt đi bọa tùm cả đàm lại, mụt đi chắc nâng mạ bọa cả dọa cầm nơi buồn sang lại đàn cả nâng bọa tùm cả đàm lại. Rùm gọp ngạ tù tùn hạt rạc chá, mụt đi nâng đi cả giả bọa tùm cả mừng chàr, làm cơ thun đoài bò tọp lúc năm, đoài bò lọp lúc.
2: ระในกลุ่มจารโมตัวปลุกนำสะยับพนังจวนบนสังเราลำคือทนตินับไกลกระยำพุนเมืองหันดาเพราะนั่นละบินกมกราวิทบรางหล่อมาดิกยามเพราะตุมกรากริงบนสังจารรักดิกตั้งไกลบีกุมสิมแนกรามดิกริงปลำจริงสิมนังยัวกะเพราะกรามจริงทุกระในกลุ่มจารหมดเหล่าอิทุตัวปลุกมโรกริงปลำจริงเป้าเป้าเสกลาจารแต่ยังเงามอปูปรองเอเป้ตุปันเอปอเอมาตุเกลาปลุกสปันเฮตาร์เล่นอันเอมาปลุกตัวนบมอมแพมโรกริงดุงรู้เป็ดทางนั้นแพรกระจุปลุกเอมาโรกริงปลาเป้าสิบแน่ลำลาจารฮันดาพระกรับปูซาโมซัมตามดังกรามจริงโอกบเลาะโมลงะตุตื้นหังกระจุอิตุนำปลุกปั่มตามดังโมตุยับลำเริ่มลันติ

0: นับจากตักลักมรารุมกบลูกไลรูปิมกบกรามดิบนสังเราหังบนสังทารเกรมเลมรมโรเล่นอันเกรมกลางวาเรงกะลำนั้นมนุบนสังเมาปิมกละจิงพนหมอกแหลมดิกยารรวมกบกรามดิบนสังเราหมอกแหลมเลมเราเกรกันเอา
1: เลยหัดรักจ้ะวาเจ็บเบากระตือนเพราะไอ้หนอกกว่าแสบบุญกระนับเลมตาจนเราเต็งตุ่มเซโรกว่าจะมากระไรตุ้ดเตกรับทนให้เจ้าไอ้หนอกกว่าแสบบุญกระนับลำด้วยอยู่แบะเพราะลำโปรซากระไรตุ้ดเตกรับทนเปียดึงอ่ำตาจนในวันเด็กกระตังแกล้ดูมเด็กกระยาระแกล้ดูบังหะมดิบนาระตุ้มนุ่มปิมโมตุ้มกระงะละมาตุ้ดตื่นมโตเพราะปิมดีระเพราะมากำลังบนสร้างเบตองแกลดรูมมังกนุกนาจือเปล่าลำเด็กกระตังแกลดรูมด้วยบนสร้างลำบรมเหาะแกลบุญกระนับเอวและแกลดรูมมังตัวมีปุริยาและนำด้วยบนสร้างลูหัดรับรอดหมอเลยงะกายำจุดชารมด้วยบนสร้างกระตือนดีกระยาปลอกกนวะเหตุเกิดจับแกลดิบตาแกลดเลยงะดมหัดรับรอดดมกวบหมอแกลมลิมเราลำบรมเหาะแกลบุญกระนับบื้มกรัมดีแกลดิบตามด้วยบนสร้างลำฟัลเอิมดิบันสังเลดันบิงกับเดิมพระในกองอันสะเลียนเซินลักแบรเทาเห็นหมิมาบาดได้เมืองนำตัวกระกุบลูกป่าทุนนาวงะหักกันเกือกกองเซินลุยตีหองเห็นน้อมดิบันสังเรียงงะหักกันเกือกลูเซนให้ฮิปูลกองอันสะลักมดีกระตังประกันพากอนาดุกับตุมะรวมตุ่มปลำดิบันสังงามกระหรำอาร์จังกับประงะหรำอาร์มอมกอมยิงหองแกลปรมมาเรจักกล
2: rất là vui khi được
1: ở đây học ác mong ngạm cà ra căn cước công dân đồng phụng miệt oa em ác nhai trẻ kem đồ ngạm cà rạm ạt hong kè pra ma rạch chập cà công an xã liên sân lắc đề cà tăng bọa cà hâm pha con nà trục mạ bọa cà răng cà chấp lê ngại chắc bọa mò chào hay ngàm mô mạ bọa con nụ cà nà lẹ năn lầm tùm rơi cà nà chế rơi cầmมเปตองนั้นมกบมเปตองตุมกันองประโยชน์ตัวมเดกระตั้งปรำตมปลาลามิลันอินเทอร์เน็ตกายยำเอียมเธอระมีบาดได้บาดได้นางะระกันเกือกองเซนย่อเรียมนันกะจ้ารู้ระในเห็นระกันเกือกกะได้ลำซะมองงามกลายไปเห็นมาปลุกกระไรตุเห็นนกกระจำจน
0: ตัวกบังในหมาดระกงอันซะมราเอมทื่อกงอันกะเกรลำบุญสร้างเปนาตุตีตุ้มลูกบุญเปเอมทื่อเมมาได้เปะได้นาวงะระมาร์อมอตะแดงได้นาวตุตีกนังประเปจังงะระมาร์จังโยซีรำนันกะจ้า
1: เราะงะระกันเกือกองเซนก็ได้กุบลูกป่าทุนลักมอเลงะยาปินมตีตุมฟัลซะมอเลงะซีไกลจอนบลิมรอมรูและดันเกรดลำด้วยบนสายดุกระดในเพราะมารูปบอมตากรูกระเดียงกระงานลำกระดับดังเราดูกับเราะงะระกันเกือกมอมก่อมจริงประมาจักกะบังนั้นงะยอกไกลตีตื้นมอมด้วยบนสร้างกุบลูกป่าทุนเตอร์ประโยชน์ระกันเกือกองเซนไปเลงะตุมรำอาระยอตัวเอิมที่บนสร้างเลดันบิงกับระในสะจื้อยางจาระดักลักลักตึงรวยยันรวยมาบอกปลายเห็นว่าบอกปลายดิมอปะไอบอกประคลำสากิโลกรัมแบดะเห็นว่าปลายลุยตีเนื้อบนสร้างรวยแปลและนันชีตีกระยานหอยน้ำมึงใส่ปอด้วยตัวปลักตัวกระแสปอยมาตัวปลักลำสากิโลกรัมเห็นว่าชีดิตีกระนาลจิยันแบดะลูกเกาะใส่มามอปะเวดประคุงเงาโอดาละลุเคลียลูปลักกักเนบนสร้างปลาลูเบตาหกอยาในนชิมอมะใส่บ่อด้วยตัวปรักลำซากิโลกรัมดูดระในจียันและละดีนอเบะมังมือตุมกันหนึ่งประโยชน์ตัวดูตัวเปรย์นกชิจักกลกำเนบนสร้างเอ็ดไอเตียกระกระตือนดีกยาประมาณในยันในเนบนสร้างแต่ในคังปลาหนาปอกปลายเบตาหกอยันเกาชิหอยน้อยเห็นลิฮิตีเยอะก็นองมอมะใส่บ่อยใหม่ตัวปรักซากิโลกรัมมอมนชิหอยนอเบะเห็นกระกอมเมยันในสะจื้อยางมอนางไอปอบลุเฮตาลั่นปลาหนาปอปลายบ่มงาปาเวทนางไอดอปลุตอนลำสายตาคายนาบ่มงาปาเวทลูเบดะนกชิมเนี่ยมาหมอเอ็ดกะจับสนั้นงะกำด้วยวนสร้างตมลูกและเรดลาน
3: đối với những cái cách thực hiện này của địa phương ấy.
0: Bộ phim trình nâng mò bà lâm lưu thôn lết tiền này, bè ta lại dọa dàn lưu chế nó, hạt mò nà nào thì gặp thôn, lâm rơm làn tiền nắp, xã chăng mang, tùy tùa cơ nâng bà, bọc bằng hên đạp, hơn ta nâng thăng, biết hôm nằm địa tăng cơ lầy bì hệ cung hằng tùm hợp tác xá chẳng tùa nọc xị nè ít kỳ chặt cầm nước buồn sang
3: tạo cái đầu ra và ổn định cho bà con
1: lời xem thiết buồn sang làm xạ bè thao bọc bài chìm đồng bà xùi thuần lét tên này điều của phòng là lăn dàn ở tia sẽ đăng bò lưu quả xe rọc bà bè ta chẳng nà bọc bài bà vật bọc tụ tươn hệ ít kỳ chấp thiết buồn sang chẳng mang mọc lại bìm lìa làm bọ rùi bài lại đàn bọ nọc chìm nhà kỳ chấp răng hình ôm đi buôn sang lại tận bình gấp đấm rồi gặp này thì đấm lục buôn plan à bỏ vải đi buôn sang pramar rồi bẻ bỏ vải cái xác bìm đó lại nằn đùng bỏ vải làm thùng bầm tiếng làm mệt đấy nào chỉ cần nục căn càng tụm bỏ sầm căn làm cái trị cả hạt đắp bỏ vải làm xạ chữa prau cái xác nổi hên sẽ nấn đặt này đi buôn sang tổ rồi bẻ bỏ vải thì đúng nốt là nào bỏ vãi đang mang ư mang quan tâm đi bôn sang bị rủi bẽ là bỏ vãi đi bôn sang mà bỏ hòng kẹp bật mà bị mò bỏ cái tiền tiền nào và chị tiện nộp căn thuận này có dọa dặn thì mò đầy cho cả ô càng thuận tí sẽ nên nào vãi bỏ bẹ hên bẹ đam đi bôn sang ăn kẹt lằng nào bỏ vãi po bôn đi không đúng quả xe làm che bỏ vãi thanh hà nem che bỏ vãi mò lùm đi bôn sang làm xa chữa bào rọp là cơ dọa đá mọc lại chắc hên, mình cảm chế bỏ vãi em cần, lẽ nằn mòi nở chị cơ chập răng mớ. Tờ dọa gian, mò gọi xe và vết kèm xe tổ toàn bỏ vãi làm xa gian. Là nà bỏ vãi này bà vết bỏ tù tuần hên cả hông làm đầm căn bỏ nít hông lại bìm lìm chế vãi mầm rọt này chế vãi này bỏ lù chưa nên là bằng chặt hên mớ mòi nó chị dùm hên đọp lưu cả hông bỏ vãi u hồng lời xì kè tỉnh dập rạ này xả chữa prao mò làm brot lòi tô hệ ta rạ nà bỏ vãi bà vết thuận này nàng ai mừng bại bò rồi gò bại bòi mãi tu tòn bò ngà bà vết tỉnh tùm mừng xa băn trô gò bàn tòn làm xài ta rạ này bỏ vãi bà chị thẻ là cha ở Trung Quốc mòi nọp lè tiện đang mừng tòp lì mà trô gật lọp lì bò prắc xa kilogram bò vãi chị làm sàng chơ lụ buôn mừng brot lò trô tòp lì bò prắc xa kilogram bề mặt rồi bẹ bỏ vải cái xã làm bẹ rồi thì tôm nước là bỏ vải mò lùi tìm nước rồi bẹ bỏ đừng mà mà quá lòng trâu gật làm mặt
4: trước đây thì xã Cư Rao là chủ yếu thuần nông nghiệp
0: lâu tìm nước bồn sang làm xã Chữ Rao cái năng là cà bao lên ăn tạc ai bay bưởi lang nhớ lùi thì bé ta tôm thuần kiểm này dân ở đây bìm lấy mò mò bị cái nát cái do ăn mọi người cái tăng tôm lang nước bồn sang bìm lấy nồng làm nồng rong buôn nick tôm thuần kiểm này nước bồn sang bè bà lu là buộc vải thiều buộc e răng mi lên ăn tôm ta là buộc cro cần đa bà vịt lê bố tụ tươn lù hên trúc rạc này tùm nọc là nà bố lâm năn mò nà bố vái thiều bố e răng mi bìm khá lê lại yêu cố bằng là lăn dặn ở tế tị này lên ăn bà vịt lê bố tụ tươn
1: làm dặn bỏ vái cái xã lù nếu bọn sang rồi bẻ bỏ vái mò kèm ác nhảy tì bỏ rồi bẻ bì mau hòng bỏ cả xã ở mọi do con nòng bà vết lại chắc cả bỏ vải đuổi ô bè đã lâm sẽ lấp bỏ mạ lùi gian cầm nước buôn sang mặc năn rùm để bà các mò bà vết cầm nước buôn sang làm xã hạt trạm đường rút đến nay mừng rạc lèm rau lại đàn hạt trạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc chỉ hiết tập này là chắc cầm nước buôn sang lại đàn bình cấp trèm đình lặng lẽ buôn đã tầm tuôn làm hạt trạm đường rụp về tay

ลุงกะโก้เลียบันกำปอลบลายกับกลางปมรูปมันนงประปบให้ยันตรุตเงินรูปจารดลักมกฮอกระเดิมปอลจิมให้เกฮอปอกไก่ลังบรอดังจารยิบปะดุนตีเรียมนอเวิงตานิโกบรอไก่ลังตังลังบรอกนอกืลสะนำประปบประจัตตาปรอระบินนุยสักกึดเวิงคำพกกับยีเจ๊กันนักตรังอีกลสักยันบกลอร์ตันเหบุนลันดักลักนักมันตักปวนเฮงป้อจะระพรำลำที่นำดรอนวิสักตะปงฮีขึ้นระบาจีงจ้อดรอนูลำตรองระบกบรอลึซามะกอมเจงปงฮีเฮรกัลเวิร์ดิบันกัมโปลตาขีเรียมตีเรียมบรอแต่จารจารดักลักมปอกไกดลังบรอดังจารยิบเปิกดูตีเรียมอันเจนนอเวิงตันนี่กูบรอไกดลังตันดลังบรอกนอกกุลซะนำประบอประเจตตาปรอสักตาอแกกรับดงจีเกาธิหวานเติมตรงเงื่อนดังเกียงควาแกดลังดังบรอดังจารควาดำยันจารฟุกบิ

0: nia khdam kieng khwa hoi dam nhân dân char
1: tam pon nang rem de nei sak rem ge khwa kieng khwan teng bro dang sa khwa hoi dong nhân dân khwan teng bro sa chen khwa kieng khwa tum kra bro dang po ket lang bro dang krap sa val ye rem po hampol bro bơ krap ne na ta bro khwa char grab hi bro kyo ma grab tu tam tai kut kol bro tan teng bro dang char ti lang grab pop doin ti lang han jing pop git na gait lang ai chen bra kno ai chen na veng prom kra pa wa ke jan kra grab pop ai ke tem hoi nak teng pro bar gol pe ti le pro ai gal be ta ne ban lan je han hi bra kran jing to rop pa na ngoi toi tan tung je tu riem ha dong chi ka theo an tem truong dang kieng khoa gait lang teng pro dang char khoa hoi dong nhân dân char tak lak la ពពកើញបើប្រន្ទីឡរទាំងប្របរគលហាន់ជេងក្រៃចើនហ៊ីប្រនុកណាលឹះប្រហុយហាយរវះប្រអំក្រាប្រកណោអង្ហែកបេលឹះប្រតនេះបលានជីហាន់ហ៊ីប្រអំក្រានជេងទ្រពបណោហាន់កលបេដំជីកាធើអន្តណាតាខ្វាកេតឡាំងប្រកណោក្រាបសាវលអង្កេះណវងកជាបតាប្រលើបើបជាប្រកសិមឡាំងប្រលើជីហាន់សកណោកេះងីតឿនតាដឹតលយไอซออันเก็บปมเตียร์ประแจเประตะนิฮอในต่อเลือหัน
0: วันบิงเกียนมะกอมจริงเปิบกวดยะลำหุยนักอันตำรองละเมิดเนบุนลานเรียมระแปลมไฮมโรเยกันเปิดดูอันตีเรียมกึดนาดองดึงหน่อมไฮมโรหรือกรับตุกรำปอนเติมวันนำประบอประจัตตาประเดือดร้อนหอไปดินตีปอร์อันแอลามเรอึ่งตกตรองลำเกดลังพืชด่างดอกเพนกนกุนาตาบรอแปลมไฮมโรมตกเลือบรัวเบอร์วัลแปลมไฮมโรบรอเลือซาเบอร์โรนิบลันโรอันกึดเวิงเปรตานิกุบรัวนิลบรัวเยขันนิบลันกึดเวิงหน่อเปิบไอซอมพันเบอร์โรกอลยะกรับตกขีลบรัวกนกุนามฮีติรถกรามจริงผมนอกรับขีบรัวใส่อิงกองเยขันนิบลันตาบรัวลำขึ้นนักตำรองแปลมไฮมโรเติมวัลตำวางนังไข่จะดอฮีดลำปลอดกึนจาร์ตะลักเยอะเป็นนิสักกึดเฟิงคำพูดกับจีเยอะขันนักดังอีกลักษณ์ยันบุกลอร์ตันนี้บนลานงันแอนตุกรำบอนวิกรำบอนลานนิมโปลเบ
1: หุยบะฮีดลำปลอดกึนจาร์ตะลักอันกึดตำจาร์ตังแอร์ฮอแกงแข่งดูเฮียงพามยันตุกฮีดกึนคำพูดกับจีบะกนุกลาเยอะหันฮีดกึนเบอร์ในบนลานตำมันหันเตยแกกรับตุกฮีดกึนสะฟัลตำฟางอักนำมังรตอฮิตกินยิ่งต้องกรับโปลมามอกให้คำพกับจีรับแรมให้โปรตาปรานักจังคำพกับจียันกระอาร์ลำอันเอลอยตาในปนันดูบอลต้องอักประการถกรับโปลปบนอคำพกับจีฮิตลังประตกินจารกึดเฟิงเปิกอักตัวอันเตรียมอันกึดเฟิงเปรนายตะกินคารนุยสักกังจังกับจีเยอะนักจังเอกสักจันตาเน่ไม่ให้ลิงกอนก่อนใส่ยามอมจิฮันลำหุยนักเตยแกงอีเดินอึ้งปลบระเลาะคำพกอบจีรอนรำบอน
0: ตันตกขีดำระเบอร์ดุปรอตรุดุสินเอตุลสะเอตุลฮีดลำปรอดกินดักลักยิ้มก่อนเจียงตะนั่งรำแคร์กอลยะแค่นักจังตาก่อนใส่นำประบอประจิตตาปรอแค่นักแรงบึ้งตาคนใส่เอ็ดนำประบอบริจัตปรอแก้มปูลปลวกเลอะคนใส่เอ็ดรำแคร์เอียงแง่เจินเติมเรอะวางนำรับแหลมไฮมโรโดยลำขึ้นนักเลอะเบื้องนางมวยแค่ปลอตุกตันนางไปจัดแค่พร้อมแค่ลำขึ้นนักเลี้ยวคอไปดีวิกฤตเวิ้งเปรย์ลำขึ้นนักเบื้องรับตุกีหรือปลวกเกี่ยวมายันละเมิดเนปุนลานกฤตเวิ้งนักแรงตีเรียมคนใส่เอ็ดแคร์สักลำขึ้นนักอึ้งปูลปลวกเลอะนักแรงคนใส่เอ็ดตาหน่อปุ๊บไอสาวเกิลหนูเต้เติมตรองแต่เน็ตนักตรังเอร์แง่ตาคนใส่เติมเรือวางนำแอร์แปลมไฮมโรกึดเวิงดับปรับลอร์อันคนใส่เอ็ดกึดหน้านักตรังกังยังเอร์แง่ตาสึกยันเติมเย็งเน็ตบนลานกึดหน้าดองโรเอร์แง่หุ่มปลบรออันตำบลองไปยิงตันนี่ขึ้นระบะไอซอดเดลินรอตะกะเกยนำประบอประจัตตาปรอจารดักลักต่อยล่าหนักมันทักปวนเฮงปอจะปรำลำขึ้นนำดรอมนิสักอันตาปุ่งฮีขึ้นระบะเมินขึ้นระบะยิงนอกประเกลไปยัดพามกระแลปรักเบอร์บอลเดิงดองนายดูลำขี้นำโดยเกลพามจะกระลักปรักเกลบ่ดูบอลเกลเน่บอลลานเอียงกระปุ่งบริยิงลอตานังแคดมี
1: เราตึงแอร์เมืองตัวเฮียงลำให้นำเจตบรอหนักตักเจหันเติบเจ้าตากระปงให้เติร์นโกเติมให้นำให้อคีนำเตนักตักหับกันมัดลังดูนะนอประเกลเบิ้นตุกเนี่ยประกบยองตะในหันระบ้าอึ้งตุกสะฟัลโฮมเวกโกลจะกรับตุกฮีเลือกประเกลมาให้ไต่รถกรันเจียงปับนอในนายลองหน่วยซักเวรึงตรอมไปดีแกประกอันตากระปงให้หันเขา ตำนำเปิดเย็บพรำจารตะกลักเวนักตึกขังพาม

0: ลำแอนเติมประเจ้าเปิกนุกนายิฮันประเลอเติมหินหักยาลับสักยันไปปุงฮีจิงตุกนมไปดีเอียงปุกซักเวลกัลประโดโนจิงเลือกความปอดลังประโดโนสะตาอึกนำจีดอตำกริบตุบัลปอลประโดโนกันมีงวนเทอังหุยหายขาดซักดับประประเลอดีไปดีหุยลำนักกัลประเจ้าเปิกนุกนากริบตุบัลนักจังกัลประเบอปุงหินหักเติม
1: ไปดีหุยลำนักกัลบรอยเจ้าดูนูเยกันบรอเลอเติมปุงฮีอังหุยไข่ดับประมงเลือบรอเอดีโครงนารอังบินซักเลือบรอดูนูร่มห้องเงาบินซักเลือบรอเบอร์ปุงฮีเบยงปุงฮีเยงตกนมยอมพันเกร็บดูบัลเดินรถดูซักเกิลดูบัลอันอังหุยนักเลือกัลบรอดูนู
0: กรับนางกันมีงวนเทอังคารนุสักแต่ประเจ้าเบกนกนาเปราะเลือดดูนูตาฮิเรียมยิฮันเปราะเลือดเปิดซะขาดได้ประเจ้าเบิดดูนูไอออกเป็นได้อุรกันมีเลือดเปราะดูนูยาฮันเจงแก่เปิบกึดเฟิงตุบัลกัลงันเบียงเอ็นฮันหุยหายตำเปาะตึกใจตุบัลยิฮันลำอันเฮกเปเปราะเลือดเติมปงฮิตากันมี
1: และนางเหลือบรอดนูอังเกิลอุรกำเพียงปลายสูงซ่ามะมงหอสากเวิร์ดกอนตาฮิริมยิ่งกันเลยเอกมงเบไปดีนักตรังบรอเติมขินน้ำกล้าตรีดักเฮมชีเก้ายิ่งกันตรังลังตาสักยันเติมโตพามะมงเงาอังวีดับปรับกรับบรอเลอร์กรับดูบัลเลยมะมงตีกอนเรียมระยิ่งกันลุบซาตาบรอเลอร์เบอร์อุรบรอเลอร์เติมขินหัก
0: ดังซอดอนเวียนรุ่นูกึดเฟิงลำอันแอนเติมตะบรอเลซาบรอยเจ้าเบิกนกนายิฮันบรอเลอเบิกปงฮีกันเยงตุกเนิมซอมพันไปทีมก่อนเยงกระปงฮีเฮรเกลเฮมโตนตุกใส่กตุรอึกตีลอร์ปงฮีดอนเวียนรุ่นูตำกึดเฟิงเกลตำเปาะตึกเซยตุบัลโตลำอันแอนลำรอเอิกนตุก ดอนเวียนรุ่นูสากระเบนลาเบลยี่หันดอนเวียนรุ่นูเบสะเอกตัวละเต้แก่นุ่ยทำสัมพันเติมปรอมก่อนเจียงปงฮีเฮรเกลเฮมโตกรับดอนเวียนรุ่นูเวลำแอนเริ่มตาประเจ้าเบกนุกนายี่หันปลอเลอเติมปงฮีดึงไปเอ็นหันดีลอร์ปงฮีกึดเฟิงตุบัลเกินเปาะตุบัลก่อนเจียงปงฮีเฮรเกลเฮมโต นุ่ยยำลำตรองหลอดโบกเบิดรุ่นูตึงแอร์ฮอเจโนโต้กรับตุกทางบรอเลอร์โดโนเวโนโต้เปิมขาดซักดูดไล่หนอหันเคตานักกราบรอเลอร์ซานุ่ยสักเลือบเปลือเติมปุ่งฮียันบรอเลอร์เกิลรอบันลันเดอร์ดอนเวนรุ่นูลำตรองหลอดโบกเบียร์ตะลักดอกเกิลลำมันแอลลัมรอเอิกตุกรูปรุ่นูแต่ซักเบรย์จอกแอเกิลกึดเฟิง ตำเปาะตึกซื้อตุบัลยี่หันเกลลำหอยนักเกลปลอมก่อนเจงกระปุงฮีเฮรเกลเฮิมโตบอลลันให้หยิบลังปมรูปมนงประปมให้ยันตรงตึงเงินรูปจารดักลากบัลไฮตนจอดอลากันละมืดในปลันกับโพล